อมและเชียร์ยูมิงเพื่อนวินน้ำมือรัชนายันข้าอสุรคภาอสุรคสักคระยังขันเชิญเสร็จชิดเด็กเอเดมายูนี่ยังไม่ยาวรันเดสมิฟ้าอุรันเดเชิญชิโลสมิปอดุสุ่งสมิญันเดย์